0: Hello.
1: Hello.
0: Good afternoon. Good afternoon, ladies. Ki thorum sida saruk yabira pagi da mukta thakat pa phongdok jeri. Kari kari wapam tham bining balai bagi phongdok piyo.
1: Kang ayong hagyan ning bagi kang noni lekhan suna. Pin laba, mungai rasa program mayam si am mungai jei. Anak isu ni wapam da thakat sebagai tanggung bagi.
0: Hoi, yam nan mungai nata biram bagi da mukta akaswani impal ki mai kai degi su hanan thakat pa phongdok jeri. Jagi sing unabira bra.
1: Kena jere.
0: Kari matin jabi lagi.
1: Aman na yang jaga nunggu ibu le aman na Hawaii tong aman ngatawi.
0: Atu tinggal si di jag su maya mama. Jabi ram day malin jag su matin maya mama hau na jabi le. Ngasi telefon pang besi dah kari bau bie bagi.
1: Asyam ngai. Ini tham aje le na tengah tu je. Ngasi suka tengah tu besi dah yam ngai bai dia.
0: เว้ยนะนุ่งไงก็เลยเตรียมเฮ้ยยำนุ่งไงเจ้เอาอดีตมาตุ้งไปยังนะหายใจหนึ่งเจ้อันนั้นหลายตั้งบันเนี่ยสั่งลูกเบียนได้เพราะสิ่งนั้นมาลีงามบีมาลีงามบุกีปัสสิกะอันนั้นกินก็แฮปปี้หายใจเลยแต่ว่าคุ้มันที่ยี่กังก็คุ้มเพราะคุ้มยังนุ่งไงแต่ว่าเฮ้ยไปชิดกี่แค่ปัสสิกะยังงั้นก็อันนั้นสิ่งเสียตรงหันหนึ่งบางทีว่าผมเนี่ยเบียนได้ไดรเวอร์สิ่งกี่มาผมได้พงโตปีดิเซ่มาลีมาลีเฮ้ย Good afternoon, ladies. Good afternoon, ladies. Good afternoon, ladies. Good afternoon, ladies. Good afternoon, ladies. Good afternoon, ladies. Good afternoon, ladies. Good afternoon, ladies. Good afternoon, ladies. Good afternoon, ladies. Good afternoon, ladies. Good afternoon, ladies. Good afternoon, ladies. Good afternoon, ladies. Good afternoon, ladies. Good afternoon, ladies. Good afternoon, ladies. Good afternoon, ladies. Good afternoon, ladies. Good afternoon, ladies. Good afternoon, ladies. Good afternoon, ladies. Good afternoon, ladies. Good afternoon, ladies. Good afternoon, ladies. Good afternoon, ladies. Good afternoon, ladies. Good afternoon, ladies. Good afternoon, ladies. Good afternoon, ladies. Good afternoon, ladies. Good afternoon, ladies. Good afternoon, ladies. Good afternoon, ladies. Good afternoon, ladies. Good afternoon, ladies

0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो, गुड आफ्टरनून लेडीज की थोरमने अदोंबु ताराम नोक्चेरी मिंगले फंगो फंगदुक पियो।
1: गुड आफ्टरनून आई प्रश्न खना उदगी लाइटोन जम प्रिया पति ने
0: लाइटोन जम प्रिया पति
1: हेलो
0: होय
1: इसे जी दिखवा ने या तम जे ने को अदो इसे जे ने पा ने दो
0: ตอนนี้ได้มาตั้งแต่เด็กมันทำเรื่องนี้ดีกว่าเนี่ยคุณอาจจะมีเรื่องที่มาทำให้เสียชีวิตได้ไหมอ่าอีกสักอีกสิ่งหนึ่งปุ่มท่าแต่ละรูปมายามโอ้ก็ว่าดิฉันอะไรมาทำแบบสิ่งนี้เนี่ยมาปั้มจ้าแล้วเนี่ยเฮ้ยไม่ยามกี่ปั้มมาตรงงานตรงงานแบบฮัดดิสักสูงมันจะไปกี่ห้องเลยบีกว่ามายามพูดนึกมั่งสิอามันอามากี่อาปั้มมาเสียมันจะไปเนี่ยตรงกี่อาปั้มมาขังจินเจเร่
1: ไปยังไปนี่แค่ยามนวลชนะจะเอาอะไรกันดีไม่ใช่แต่ยามมันมาตั้งแต่ยามตามห้องเดียวนะกว่าตามเรื่องตามเดียวเฮ้ย
0: เฮ้ย
1: ที่มาทำให้เจ้าหนึ่งบ้าง
0: ไปยามตรงไหนเจ้ชงกี่ว่าพมชงกี่ปุ่นนิ่งได้เลยบอกว่าพมพงดกปีบ้าดมบุธากระจริมาทั้งกี่คนละมั่งไงมินาสิ
1: โอ้ทากระจริเนาะ
0: แต่รำนกจริ

0: อีเนี่ยคุยเนี่ยอีเนี่ยเลยตบรอ
1: โอ้เลยเลยเย่
0: อีเนี่ย
1: ช่างเบีย
0: อีเนี่ย
1: เราเราเราก็ขลุกกะรีเลยเนี่ย
0: มาคุยมาป่าคุยมามาเนี่ยบ้าขลุกกะชิงเดชลุมาเลย
1: อ่ะ
0: ดูเด้อเขาบอกช่วยบุ๋มเนี่ยให้ดูนั่นเลยดีเอบ้
1: าอ่ะ
0: อีเนี่ยดีช่วยบุ๋มน้ำเนี่ยปั๊มจะบันนี่ให้บ้าดูเด้อพิจารณิงดูนั่นที่เลยอีเนี่ยอีเนี่ย
1: ก็ได้ก็ได้ก็ได
0: ้ชิชิเนี่ย
1: มันงั้นก็ชิดนุ่งชินเหยยาชินะดิเนี่ยชายบดียาโรยดูริบันนี
0: ่
1: ปั๊มจะบักี้มันงั้นจะชาดูริบันนี่เนี่ยสังเวีย
0: อีเนี่ยขนาดมันตั้งแต่บรอยมือสิบวะ
1: ขนาดเลยรู้นี่เกิดอ่ะอิชูวันอิชูเนี่ยสกูลก้าครับอิจ้าเกออิมาโอ้ก็ชูออฟฟิศงานน่ะจักครับ
0: อีเนี่ยน่ะตบด้วยเชมาคุยแม่อันหลักดิพ่อบดียมชิดันน่ะทันทันเลยดูนี่เนี
1: ่ยเลยดูริบันนี่นั่งชูเนี่ยมารักมารักตลักปีรีไก่น่าหัลดูชูเนี่ยมาเลยริงไงเดี๋ยวมารักมารักตลักตุนเนี่ยวารีสาดุนพ่อท่ามีเนี่ยงั้นสิดีเนี่ยมาอย่างเบียพี่ก็ยอมไม่ต้องหลักเลยไหม
0: อีเนี่ยดีกันเลยเกินหายรู้ดีหร
1: อหายรู้ดีด้าไอ้คุยมาวนะไอ้อินทำท่าด้าอายุหนุ่มเทลยุ่มด้านเลยบัดเนี่ยนี่นั่นบ่พูดอัฐาบ่มาพูดโอ้หายเขี่ยมาเลยเนี่ยอะดูปีละมีปะ
0: อีเนี่ยนักคุยกี่ดีนันนี่นะมองเชื่อทองนันนุกชิจานะนั่นเลยมีนักเรียดา
1: เลยตัดดีนะ
0: อีเนี่ยเฮาจิกเนี่ยไอ้เนี่ยอีเนี่ยกระบอกเลยหอยเดชะลูกบ้านเนี่ยบอกว่
1: าอ่ะ
0: มามองนุปีกติขัดนะขนาดหุ่นบ่ไอ้กะรีมตายรำดันนะทุเรียนเนี่ย
1: ใช่มะขนาดนักกะรีตัวบุกินโอเนี่ย
0: มารำดีขังเดียดาอีเนี่ยกระบอกเลยดอกสาวกน่ามุกตัวบ่มาปวดมาใจกระโดนลังคายโดนนั่นลุยลุยหัวรบัน
1: เฮ้มาจึงพัตตาบินุปีนี่เนี่ยคำตรงเนี่ยดูเดียนุปีตัวตรงอ่ะนะมุกซาครับเดบันนี่มาซาหนูป้าดูดิเลยหูดรู
0: ้ขังดิเลยบราเลยตบร้ายไปดูดิเลยเราสุขใจตรงนี้กีเนี่ยไอ้เนี่ยตั้มมีหายหายดูนาดิน้ำมองหนูปิดก็หายบีรุนุก็น้ำมองหนูปิเซ่วังอังสังอังยำกะลีมากระมานะบัดตันเลียนะลอยนายเนี่ยอะดูกันเนี่ยอีเนี่ยกันดิโอทกนะจานนั้นเลยมีไหนนูมาตะโบเฮขันในตาดีนะหายนาดิบะ
1: อีเฮสังบีไอ้ขังไอ้ลอยนะขังมาเนี่ยนิ่งเดบะอามาเลยดูนะเนี่ยมาเนี่ยยามนางางนิ่งเลยบะไอ้ตุ้มินเนี่ยเลยถกแล้วกันเนี่ยไอ้เนี่ยเต่าเดบะอามาเต่าดูนะเลยนะนี
0: ่อีนี่ดีกะดีมาตั้งมานางางลีดูดะลาลีลันเดกันหายเดบะรับะ
1: นั่นมิตุดีเนี่ยตุ้มินเนี่ยเลยนะเดบะนี่อะไรกี่ดีนัวมาเนี่ยมาถวายขระนุ้งไอ้บะมาตั้งดะไอ้เนี่ยก็ขระทากแล้วกันนุ้งไอ้ริงไอ้ดูดะน้าฮาร์กิมากิอาศัยบะดูไอ้เนี่ยเชิงดูก็ดูรีบันนี
0: ่
1: มาดูดะมาเนี่ยลาเลยขังลักตัวนะนกตัวนะตานี
0: ่
1: มาต่างดูดะไอ้เนี่ยมุ่งงำเลยดันละตัส
0: อินเนกับโบเลยดิมาดูนัดเดมาดิมามองนะมาเนี่ยอย่างนึงแต่บอกว่ามาตั้งให้เพชรปลักปะหูรักปะดะอะดูดะต้องงางปะหูกระดง
1: กบอกเลยชูเนี่ยซุ่มนะซุ่มงางบันงางบันนี่กอทอกตุนะมะมงนะมะปามดะเลยริงไงเลยชาริงไงดะ
0: อ
1: ะดูตอระอีกาอะดาตอระอีกายามงางิกะรีกานะดะกีนงทักตะตินชิละกะอีไมดะตายไฮบดอกอบระคังเดเนี่ย
0: มานี่มานี่น
1: ี่มะซานุปานะปามดุนะปุระกเลยฮอจิติมะซูเลยเดปุ้มนะมักโตอุดนะวายนะคุมดุนะเนี่ยทัมบะตาริอะดูซุนะตีเนี่ย
0: สเลกายชิชูเนี่ยมีคะระเลยริเยอีเนี่ยมามองนุปิดูกีไรชาเรื่องไงกีวารีกันเซ่ทุกปุทุกขีบระฮัลล่าเสียดเนี่ยตั้มสินบะมาเยาดีเอ้เนี่ยนัตตาดานะบุมานะบุกันดีขังด้วยโนดา
1: โหยเนี่ยมาสุเนี่ยขุดมจังดมปีบังอ่ะมวยดับวาดูดีเนี่ยง่างดับนัดจุ่มดรอสังเบียท่านดับอิสิงปุลมาคอลทอกปนินเฮมาคอยนะฮาดีวารีทันขี้โรยดาอดูบุฮัลโอยระบะไอคอยดีเนี่ยอาภาบะโอยเกระพัตตาบะอิสิงโอยเกระท่านบดีทัลละดับนี่อดูดะนะฮะกะฮัลไอ้คุยกะมานะบะฮุนะบไรบะ
0: คุยเนี่ยเนี่ยอะฮัลวยละบะอีเนกะบุเลยคันบะดะเนี่ยอีเนี่ยไอ้ดิยำนงไหเตบุ
1: มาสุเนี่ยมะมองนะฮะดุกะจ้ามาเนมะมองตุซออะไรบะนะตีนี่อะมุกตวยบะขวนดาละพะซะริบะทอกะลอนชินะอะมุกตวยบะไอ้คุยกะเซอายองทังกะลิมนี่ดัวซังบิ
0: อดูบุดิไลกายสิดะไหนะดิเนี่ยเนี่ยงางโทรักปะดะนะลังบันกีคุยดงนะทุมมีตอกโทรักปะดะนะอิสไฮนิงดีได้เนี่ย
1: อะดูดีเนี่ยมาดีอะสุกคุยนะเลยมีนะระบะดูขังดีไฮบรอฮอจิกตีไอคุยดีคระอูดาคระตาดะปังเลเลละกะลวยเรอ
0: ีเนี่ยไอชุเนี่ยมีนะกะกะริไฮนะรังกะดอริบะโนขังดีบุยเนี่ย
1: นังบัวกะลานะสุกะริจุพัตนะไฮนะดีดา
0: ไอกีดีอีเนี่ยมีกุสุไลรันเรลูกหงบุดูชูมาคอยมาคุรานะหงบีบันนี่ดูลูกหงเราบะมาตรงอีกุยกุยเดินนะตรงหันนะดมซาเรเดินนะมาดูได้ไงนะเดบสิดีเนี่ย
1: โอ้ย ngana na khoi dauna na rom dom lepcha duna tongana yum pan badane yeng ba nungai ba imu yam lai ne
0: matam du dane ine aina khan khi basi inem la ikura matang lejera madin nungai ni da na khan khri pon
1: mi na ning ba na ama lai na tam ba na ama haina ri bani hey nang su na ne nang ga wakhal mane da ba ma hek ma phang lo ha adu di kam dau ba
0: ai khoi gi o ja gi mama na bo
1: nupi ai khoi di ne apam ba nupa di khan ba ya adu bu iliem di lai ba kini hai ba do adu bu ni sa sa isau lang ba na nem theng na ra ba su nupi ai khoi di ne ai gi nung si ba nupa gi mama ni ko khal ga ne lu na to bi ba ta ba ni ne
0: khoi ne ai na to ngan hek sa ra pa matam du da ne ai khoi gi ima na tak pi khi ba yumba lon hai ba si di ture lengoi da gi he na ku pi hai ba do ning sing du na nga si phaw ba thabak khuding mak taw ba da ne ahal sing da hangi do ine
1: adu ne adu ne hanga da ba ni hanga da ba ni
0: adu da gi ai khoi gi nu pa si na maro na ma madu taw ba ya de ada taw ba ya de phirol ga se pha ja na thup la ga phian da ya lu as ine ma na tak pa si na tak pa si na
1: adu di oja ni da na
0: ado ine inegi na saga na mogna di inegi season na ba chen thung gam ta pidro
1: isa nu pa na masana khangna ne tha tha gi ai gi lanai season na ba adum pida
0: na mong nu pina di pidro
1: ma di hai ru dra ba di pidi imau da hai ba tar ba di mang jau na na ma na cha khum da cha thong ni gai da isa nu pa do ai na sai ga dauri ba di kari no ibo chau ba nang na nu bidang cha tho khra ga kharang ngan na ngana hal pa ya dro nang na adu da chali ba ni ada da chali ba ni hai tu na teng de hekta hal i imau wa sina pha ba gi ne ma bu ing ba gi nang phar ba ni ko na tra ba di na na wa ru nu lu thok la da ba ni pha khre da imau wa se ma bu ing khra bo ni imau di cha na ni na hai dau ri ba ni ne
0: ine na na san pa da sai ri ba
1: sai ri ba ni
0: na mong nu pi do na cha khum da chak thong na thong na tarang ba ni na trai ne
1: ma ni ta da di na adu da gi dia sang bi
0: ine
1: imong nu pina office ram dai da ai nei be ma lu pa sa ni da piu kari no ma ta lai ge to bani he hai ru bada ne se na pa lo se ma ai da ga ne lu pa sa nga sa be ma sa e ga pi ra ka dau ni ne
0: pi ham bata ba ni ne ai oi ro su pi ni ye imong di sa na ni hai da da bo nu nga he ne
1: adu na phatro kha na du na awai khum tong na ba do tan drai ba sang bi
0: ma ni ne
1: ai khoi de hojik ti ne khara usina da khara tasina da laiba masine he na phai khali iwa lo bi ge da ba oira ga na ne a lai khoi na khang je ba pokta maya ma ma lai madu hai ba tare
0: ine
1: iwa su lo bi roi da ba oira ga na hai da tare adu gi saru khara thagat khara them matam len ba hai ba du ni mi thagat pa bu sel